0: ช่วยไปเชียร์ลุงลี่อีลุงมันละมันคิดวีมันหน่อยหน่อยเมื่ออยู่คิดมาละวีมาติดกินว่าโอเคเลยเจ้าเกลวีคิดมาดองเอาไปเลยคิดวีมันเมเกอันละก็ดองเอาไปปิ้งคิดลูกเกนี่มาปูระตาเชียร์ไปเชียร์ลุงคิดพิจารบอร์วิ่งบุ้งเอ็นตอนเนียบีชสปิกฟาร์มาดูอันมาไปกิ๊ก
1: อีลุงเชียร์ไปเชียร์ดูจูคำว่าเกลวีริเจมี่ดูจูมาเบิร์กติเม่เชียร์เบิร์ดมันอันละก็ดองเอาปิ้งกินมาลุที่รัวอยู่ปุ่นเย่ลุงเฮียมันเย็นเว่ยบาลุที่รับอยู่เกยมจุนมาไปกิ๊กมันอีเดอะพรีมไทม์โซ่ชักเอชาวาพาวิอาริโอวัชาวาเด็กไม่กูเดียกูอีพีร์บอร์วิอาบุ้งเอ็นตอนเนียบีชสปิกเอฟเอ็มดูอันมาไปกิ๊ก